0: บ่เป็นหยังตัวของข่อยสะอาดอยู่ขอบใจเด้อ
1: ไอ้ว่าภาษาลาวได้ว่าแจงอีก
0: อ้ายก็ว่าภาษาเวียดเก่งได้ข่อยเติบใหญ่ใช้ชีวิตอยู่นี่20กว่าปี
1: โอ้ข่อยคิดว่าเจ้าเป็นคนเวียดนามที่เข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่นี่ย้อนฮู้จักกับทานประวัติข่อยซื้อคำละ
0: คำล่ะเป็นลูกชายที่ล้ำค่า
1: ข่อยเป็นลูกชายเดียวแต่ก่อนเอกสารกองไว้เป็นแถวสูงจนไกลหัวยังบ่มีบอนเก็บปัจจุบันนี้ได้ย้ายไปไว้ห้องใต้ดินกว้างขวางกว่าห้องนี้เป็น10เท่าก่อนนี้พวกข่อยมีแต่4คนเฮ็ดเวียกจนเดี๋ยวนี้อ้ายมาเฮ็ดเวียกนำกันแล้วหวังว่าอ้ายจะอยู่ได้ดน
2: เจ้าเป็นผู้สอบสวนเงินแท่งหรือตงเจ้าฮู้สึกแนวใด
0: บ่จ๋าแจ้งเราคือจังหวะเปิดเผยตัวเองออกให้ไผก็เห็นได้แล้วก็คือจังหวะปิดลับคือมืดตึ๊บสรุปเราอยากให้ไผเห็นหยังจากเราเขาก็เห็นแต่สำนั่นแล้วเราก็มืด
2: ท่านอยากพาลาวกลับไปเวียดนามบ่ค่อยถามแบบนั้นเพราะว่าลาวเป็นคนเวียดนาม
0: อยากแล้วบ่แต่ว่าท่านสถานทูตพวกเขาคิดไหลเลี่ยงหลายก็เลยพาที่เฮาซ้ำเรามีหลายแหล่งข่าวเฮ็ดให้เราย่านกลัว
2: พวกท่านต้องช่วยเหลือประชาชนของพวกเขา
0: ลาวบ่เป็นประชาชนของพวกข่อยคือผิดปกติแท้เราออกไปจากภาคเหนือของเวียดละบ่โอ้แต่ข่อยจื้อว่าก่อนหน้านี้เจ้าบ่อยากสอบสวนเราซ้ำบัดนี้คือสนใจแท้บ่ว่าติเจ้าบ่สงสัยลาวนะ
2: ข่อยเป็นคนสระกอกซื่อข่อยอยากรู้ว่าลาวเป็นคนแนวใดนำเติมจึงอยากให้ลาวกับโอเทอวา

0: เฮียนหัวหน้าเป็นยังหัวหน้าสนใจก้อนหินที่บ่มีพิษมีภัยนั่น
1: เป็นยังจึงคิดว่ามันบ่มีประโยชน์
0: ตามเอกสารละแมนลาวเคยสอนมวยลาวให้บรรดาเสนาอำมาตย์ในราชอาณาจักรในระยะหนึ่งข้อยคิดว่าก้อนหินนั่นเป็นเพียงสิ่งใดหนึ่งที่เอาไว้ซ่อมมือของนักมวยซื่อๆ
1: จงคิดเบิ่งว่าอันที่มีผลให้และแล้วมันบ่มีผลให้หยังอันนี้ข้อยก็คาใจมาตลอดเป็นหยังมันจึงมาขอความช่วยเหลือจากหมู่เพื่อนเก่าๆซึ่งมันปะปล่อยให้ทหารทุบตีจนเกือบตาย
0: ข้อยคิดว่าอาจจะเป็นแบบสุภาพบุรุษเมื่ออยู่เวียดนามในบ้านค้าขายเถื่อนกลุ่มของพวกมันถูกตำรวจภาคเหนือเวียดจัดการหมดเกลี้ยงแต่ว่ามันรับโทษคนเดียวย้อนเข้าคุกแทนพรรคพวกมันเป็นเหตุผลที่เฮ็ดให้พวกลูกน้องมันพร้อมตายเพื่อมัน
1: วิลสันโทรหาทหารป้องกันความสงบคอยสิไปพบท่านพันเอกซักเลย
0: เชิญท่าน
1: ค่อยมาอาศัยท่านอยากให้ท่านช่วยเหลือเรื่องนึงหวังว่าท่านคงจะบ่ปฏิเสธติ
0: โดยคอยฟังอยู่
1: ค่อยจะขอประวัติข้อมูลละเอียดของเหวียนแทง
0: พวกเฮาได้ส่งแล้วเด้มีหยังเพิ่มเติมย้อนบักคนเคิงลาวเคิงเวียดนี่บ
1: ่บ่ดอกแต่ข้อยคิดกับคนที่บ่มีประวัติจัดแจ้งบางเทื่ออาจจะมีข้อมูลละเอียดอยู่ในเอกสารนั้นข้อยอยากอ่านคืนเบิงอันที่บ่สำคัญนั้นบางทีอาจจะเป็นข้อมูลที่สำคัญกว่าเป็นได
0: ้เสียดายแท้บ่เลยหยังแท้ๆข้อยก็เห็นอันเอกสารมันขาวสะอาดเกินไปจนพวกข้อยกังวลแต่ว่ามีการเข้ามามีส่วนร่วมของราชอาณาจักรพวกข้อยบ่สามารถดึงลาวไว้ได
1: ้คันสั้นเวลาสอบสวนเรามีท่าทีผิดปกติบ่เช่นว่าเวลาถามเรามีพิรุธบ่ข้อยฮู้ว่าท่านได้ให้ทหารลงมือทุบตีลาวจนบาดเจ็บสาหัส
0: บ่ทั้งตอนละเมอลาวก็มีแต่เอิ้นซื้อลูกเมีย
1: ค่อยเข้าใจดีแต่ค่อยขอถามแท้ถ้าบ่อิงใส่เอกสารและการสอบสวนตัวท่านเองรู้สึกแนวใดเกี่ยวกับบุคคลผู้นี
0: ้ค่อยได้เว้าแล้วเด้อีหยังที่มันขาวสะอาดเกินไปก็เฮ็ดให้คนเฮาบ่สบายใจความรู้สึกนั้นบ่แม่นเพียงแต่ของเฮา CIA และเวียดนามสาธารณรัฐจากนั้นก็บ่มีตอนใดละเว้นสายตาจากลาวท่านแม่นหัวโปสืบข่าวดินแดนนี้คือสิฮู้จักเรื่องนั้นหลายกว่าข่อยละบ
1: ่เชิญท่าน
0: โดยห้องว่าการสำนักงานนายกกำลังฟังท่านวันทองโอ้ผู้อำนวยการตำรวจพิเศษของรัฐบาลราชอาณาจักรโดยข่อยเงินแทงอยู่นี้โดยหวังว่าจะได้พบกันอีกในมือหมอนี้สบายดีท่าน

0: พ่อ
1: เป็นอย่างลูกคือจังว่าลูกมีปัญหาอย่างกังวลใจบ่
2: เฮียนพ่อมีคนหนึ่งเอิ้นตัวเองว่าผู้อำนวยการองค์การตำรวจพิเศษของรัฐบาลราชอาณาจักรเอิ้นหาลูก
1: โอ้แม่นบันท้องวะลูกฮู้ว่าเราอยากได้หยังบ่
2: เดี๋ยวนี้ลูกยังบ่ฮู้แต่ว่าลูกอ้าวน่ะอายเพราะว่าฝ่ายรักษาความสงบคือสิยังบ่ละสายตาจากลูกแต่ตอนนี้บ่แม่นการประพฤติหนึ่งที่คือกับวิธีรักษาความสงบทหารได้

0: ไปเฮ็ดกับลูกบ
1: ่ลูกต้องการพอจัดการซวยบ่
0: โดยลูกเพียงแต่อยากให้พ่อฮู้ข้อมูลนั้นซื่อๆถึงแล้วนั้นก็ตามหาก็เป็นคำนัดพบลูกคิดว่าลูกจะหับมือได้
1: อืมได้แล้วลูกจะจัดการเองเด้อแต่ลูกมั่นใจว่ามีพ่ออยู่เบื้องหลังติดตามลูกอยู่ตลอดถ้ามีอย่างผิดปกติพอจะจัดการให้ทันการ
0: โดยขอบใจพอ

0: สบายดีเจ้าแมนทานวันทองบ
1: ่สบายดีผู้ที่มาตุงตามเวลาคือเจ้าต้องแมนเหวียนแทงแล้วเชิญเจ้านั่งลง

0: เจ้าเลือกเองเด้อขวาหรือซ้าย
1: ถ้าเป็นไปได้ขอเขาเลือกทางกลางได้บ่
0: ตามทัศนะของข้อยแม่นเลือกทางกลางหมายความว่าซ้ายและขวาเจ้ากำลังดีบ่
1: บ่แม่นทางกลางความหมายข่อยยังมีความหมายว่าบ่มีทางใดทั้งหมดบ่ซ้ายและก็บ่ขวาขอบใจสองน้องสาวคอยให้อ้ายได้ซื้อเวลาส่วนตัวกับท่านชายที่น่านับถือนี่เด้อ
2: ขอบใจหลาย
1: ๆขอบใจ
0: ขอตั้งหน้าให้น้องสาวสองคนขอขอบใจท่านที่มีจิตใจกว้างขวางถ้าแม่นการเลือกของท่านเป็นการมุ่งมั่นถึงที่ปลอดภัยข้อยก็มีบ่อนหนึ่งที่ปลอดภัยไว้ให้ท่านเชิญท่าน
3: สิร้อยได้ตั้งติ๋งบ่หมดchúng ta có thể trao đổi bằng tiếng Việt. Ý ông thế nào?
4: Tôi sẵn sàng. Ông nói tiếng Việt tốt quá.
3: Tôi đã từng học ở trường Cây Mai Sài Gòn. Chắc ông cũng biết cái tên đó chứ?
4: Tôi ra đi từ Bắc Việt nên không rõ các trường trong Nam.
3: Trường Cây Mai Sài Gòn, tên đầy đủ là Trường Quân Báo Tâm Lý Chiến Cây Mai.Tôi không tin là ông chưa từng nghe tới cái tên đó.

0: ันก็ต่อบ่ดีมึงบ่ที่ลูกเลี้ยงของท้องนายกรัฐมนตรีผู้ฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้
1: ๆพอเป็นท้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ
2: ่ไอ้ละก้นด้วยกูไงประวัติ
3: But this one tang just keeps getting more and more complicated
4: คนนี้ได้คอยสนใจแท้
5: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
6: Run, Cheng.
7: You have to find a way to get close to this man.
8: Who are
1: you? Hey, what are you doing?
8: Hong Kong. Take the door.
1: Lee Huai Zhou. In the car, please.ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่